0: ลื่อจำนำไม่ไรแล้วเหมหน้าเก่าเก่าว่าจำหน้าลื่อไรนิ้วมือลื่อมังไม่มีเส่งมือเลยว่ารู้ไม่ออกจำนำไม่ไร
1: เป็นจังจำนำบ่ได้ลายมือค่อยลายมือคนเนี่ยบ่แม่นลายมือลิงไปลงอื่นก็ได
0: ้ลื่อไปลงอื่นก็จำนำไม่ไรเชื่อว่าสี่เก้า